ชื่ออะไรพี่กามาGood. His firearms have been returned. I'll be 10-8.